Roy the Comprang Roy Kaed Kumpung Toma. Kral Kentil Halser no some wrong tum, got your bowking on my calm some law. Don't the don't struck on barai or turn lamb by doll, come one saw. บันแลแอบซากุมปงทมอกันฉนังมาสลอบซากุมปงจามบองปะฮกแอชโรยอำเภอ

ียบช่อมวิทนุมนาวไอตูลกัยดอลโยจะสนอนุกีนสวายเรียบช่อมกาโนดำนะจะเสกมาผสมตำนิกนาวภูมิบารายังโกนปูทมนาภูมิตะขวายดอลจะสำราลโกนนาภูมิใบเตียงโกนเรียนดาวนสรกเมมดดอลมาโกนเรียนรถนาภูมิสลายเชียงอยู่เรียนสลาสรกกมชายเมดอลมกงปลองไอเวลริงประลองชุบนู่ตรำคณะบานชูลถือกากรงพนมปิงรบบักพะโกลอนอมปูมิงจบเตรมพนมปิงปะไหนอังไอ้ยจบเตรมพนมปิงปะไหนอัง